0: แกก็มีมิ้นจิใส่เนาะ BPM
1: Hello and this is Jeffrey Metroid ก็มีแล้วโตอาทิตย์ดีเลยอ่ะ
2: ใ
1: ช่แกมาแซกก็มีเมนูก็มีปากิโตะเสียเนาะเป็นเตี๋ยวกุเรียงแล้วไอ้เต๋งโต๊ะเอล่ะก็สันอาซามาอินโนดังนี้โต๊ะอาซามาอินโนกำลังดิเซตที่จะอีกคนหนึ่งเนี่ยปะอาซามาโต๊ะเนียนไม่จะบัดเราบิลเล่กุรุกำลังอารมณ์ใจอาการบิลเล่กุรุจะมาทำไมแล้วควันเอเวลินรามีสกุลาทำไมแล้วเนาะตัวอิลิกรูสกุลาหน้าอุ้มบ่า
2: dari Sabah.
1: Tok, beli ya. Cikgu.